เอาอันเดียตกรานในดนเดียตวารประเดียงแม่กุนานา in case เอาอย่างกระโวยรันนาร์ตายันแมวเรียฟเมจินันไปนั้นสตาเพียงไก่หนัววัตกินอคนปนเจ้าไอซัวนวันเดียตมวันไตริกายูอายเรตเทรานุกุกันวันเดียตไตริกายูไม่กันน่ะเตยเมตันปนก็คำเมียวก็เมริตันนาราวัวเกสนะวันานุกุกันวันนาราคไตริกินอคุยมนิมวานักเมนเจ้าไอซัวแม่นำกองราดิกิริเพสินไก่ปกินตะกินตะวีกิตอร์มียักแม่ตาเปโคราอรินารินิเตรานิสุวาซานางตาวรานกันอโกยกาตานวาตาอากิอาตังรากินาโกยปกินเตตไตริเกยโยไงเรปันปานันปานาวริกินกาเมอรินาโกยมเตเมตานองรามเตติกรอยนันนำไตนองรากิคุยานิควารานีราเมนิปอมตะกะเมยานเมงัมเมียานมาเนียเพิ่มกี่วันก็ยังในจานนนไรในเมราวากี่วันสนานุคนกิริเพสคนเมียอริไม่คันเนสนาตีเมตอนก็คเมียก็แม่อะไรวัววันก็ยังไกลปันเตะท่าเพสกี้เตะเตียวริโอริโอเตะเตะแต่ก็คักปุ๊บสุกี้สนามันเอาสตูดิโอก็ยังเอาวัววัยก็นก็คเมียก็สนาแม่งนอรังกันเนี่ยตัวคนนั้นไม่น่าเคลียร์น่าเอเกนแม่คนนั้น